0: straight ahead. Hey, 李坤三娃。
1: ยี่เย่ช่างน้องวายอ่ะงาโรยเนี่ยแหน่เว้ยเมนูล้วนๆเนี่ยเป็ดตั้วโลย่าแม้เทนน่ะล่ะเมนูอะกูเจ็ดๆตับไล่โลย่าได้กว่ามะคั่นเลซ่าတော့ลําไม่ลงเนี่ยเลซ่าไปดิเมนูเลซ่าบ่ว่าบ่จะไม่เอากูลงจริงเนี่ยถ้าเนี่ยไอ้ติกะลูยูเนี่ยเอาไปตั้วจ่ามาโหลเสตั้วปုံးมุโลอีเมติโหเตี่ยวบ่ไม่กะไล่บ่ล่ะกูตีคว้าแก้ซะคว้าแก้ซะ
2: Yoksa hepinizi öldürürüm. Duydun mu beni? Hepinizi öldürürüm. O kadını istiyorum. Hemen o kadın buraya gelsin.

0: ชวนเลยเฮ้ยไม่ควรซ้ําว่ะอีเย่6,000กว่าอ่ะงาโรยเนเว่มึงโหลล้วนๆเนี่ยเป็ดตั้วโหลย่มั้ยชินล่ะมึงโหอกูเจ็จๆตับไล่โหลย่ได้กว่ามะคั่นเลซ่าတော့ลําไม่ลงเนี่ยเลซ่าไปดิมึงโหลเลซ่าบ่ว่ะบ่าสมัยอกโหลจริงเนี่ยถ้าเนี่ยไอ้ติกะลูยูတွေတော့ไปตั้วจ่ามาတော့เสตั้วป้อมมุโหลอีเมติ
1: ผมเดี๋ยวบอกไม่เคยมองล่ะตู้ตีคอแกซะคอแกซะชาดายูบ้าดูก่อนบ้าบอลลอนเฮ้ยแม่งประสาไปซะซะตู้ตีคอแกตีคอแกเปเปอร์เมเบียแม่งโนไปเลยแม่งสร้างงาตีเด้กองมากกว่าตีคอแกอะคองเปเปอร์เมเบียเมลู
2: Yoksa hepinizi öldürürüm. Duydun mu beni? Hepinizi öldürürüm. O kadını istiyorum. Hemen o kadını buraya getirin.

0: ลีพวนซ้างว่ะอีเยช่องท้องไว้อ่ะงาโรยเนเว่เมนโลล้วนๆเนี่ยเป็ดตั้วโลย่แม้เทนน่ะล่ะเมนโลอกูเจเจตับไล่โลย่แท้กว่ามะคั่นเลซ่าတော့ลำมะลุ้งเนี่ยเลซ่าเป็ดเมนโลเลซ่อกว่าบ่ทำไมกูลุ้งจริงเนี่ยถ้าเนี่ยไอ้ติกะลูยูเหรอไปซ้อจ่ามาโหลเซตั้วปုံมุโลอีเมติโหเตียวบ่ไม่กะเล่มบ่ล่ะกูก็ตีคอแกซ้างคอแกซ้างชาดายูบ่าตูโกบ่าบ่าบ่าลอย
1: Yoksa hepinizi öldürürüm. Duydun mu beni? Hepinizi öldürürüm. O kadını istiyorum. Hemen o kadın buraya gelsin.